0: ลูกค่ะ
1: สบายอยู่แล้วลูก
0: ลงไปก่อนเลยค่ะลงไปก่อน
1: สบายอยู่แล้วลูกไม่ต้องห่วงเจ๋ยไม่เป็นไรลูกสนุกดีลูกเห็นไหมสนุกดีลูก
0: ไม่เอาหนูไม่ลงแล้ว
1: มาตั้งใจฟังนะลูกนะฟังพ่อนะลูกนะค่อยๆก้าวลูกค่อยๆก้าว
0: ค่อยๆก
1: ้
0: าว
1: ใช่ค่อยๆก้าวนะลูกตามองน้ำแข็งไว้ลูกมองไปที่น้ำแข็งนั่นแหละไม่ต้องกลัวมองที่จุดน้ำแข็งลูกมองไปที่น้ำแข็งมองที่จุดน้ำแข็งนะลูกนะให้ลูกจินตนาการเหมือนลูกเป็นนกลูกที่เป็นนกกำลังจะบินลูกดีลูกดีลูกดีลูกตาตาตา
0: เร็วไปลูกพ่อขาตามมาเร็วๆสิขา
1: ขอบคุณครับช้าๆลูกช้าๆลูกระวังนะลูกนะตาตาลูก

0: ขึ้นเนี่ยแฟนอนุญาตให้คุณพาลูกออกไปนอกโรงพยาบาล
1: แต่หมอสมคิดที
0: ฉันบอกคุณหมอแล้วคุณรีบพาลูกขึ้นไปข้างบนก่อนเถอะเร็วๆสิเร็วกว่านี้ได้ไหม
1: หมอครับ
0: รีบพาลูกไปก่อนเลยไปเร็วๆ

0: ุณหมอครับอาการเธอเป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้อาการเธอก็คงที่นะครับ
2: เข้าไปได้ไหม
1: คะแต่ว่าปริมาณเกล็ดเลือดเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่1/3เท่านั้นตอนนี้หมอได้เปลี่ยนยาให้ใหม่แล้วก็ต้องมาดูว่าอาการเธอจะดีขึ้นหรือเปล่า
0: และทางข้อมูลไขกระดูกระหว่างประเทศเขาว่ายังไงบ้างครับคุณหมอ
1: ก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อเขาได้ถ้าหมอได้ทราบความคืบหน้ายังไงเนี่ยจะให้พยาบาลติดต่อไปทันทีเลยนะครับ
0: คุณหมอสามารถให้ข้อมูลผู้บริจาคได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองติดต่อนะครับคุณหมอนะครับ
1: หมอต้องขอโทษด้วยนะครับเราต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ
0: ไม่ได้หรือครับคุณหมอนะครับ
3: ใจเย็นๆก่อนนะครับ

0: ใช่ชีวิตมึงก็เป็นอย่างนี้ลูกสาวป่วยก็ไม่ยอมบอกกูถ้ามันไม่ตายมึงคงจะไม่บอกกูใช่ไหมทำเหมือนกูไม่ใช่พี่มึงเลย
1: ขอโทษครับพี่ผมไม่นึกเลยว่าพอเปลี่ยนยาแล้วราคามันจะแพงถึงขนาดนี
0: ้ใช่ลูกสาวมึงก็เหมือนลูกสาวกูมันตัวเล็กนิดเดียวก็มีโรคอย่างนี้กูก็สงสารมัน
2: ไปไปไปไปชื่ออะไรมึงอ่ะ

0: ตาลูกรู้ไหมว่าคำว่า police มันแปลว่าอะไร
1: เห็นพ่อโทรศัพท์ให้หนู
0: นี่ลูก
1: เดี๋ยวหนูจะดาวน์โหลดแอปให้

0: 陛下山花园过街天桥油井面发生冲突，要求增援 ，over。
1: 你放心了，你第一天认识他吗？你第一天认识陈警官吗？
2: 他这样下去，
1: 一切都在掌控之中 ，OK。
3: 我不知道，
4: 船去哪儿了？
3: 我不知道，
4: 什么
3: 船去哪儿了？
4: 不知道。
1: 你想造反？
3: 啊！救命！救命！救命！救命！不要投诉他！
1: 住手！是不是耽误通人的？
5: 一直没有消息，坐在这等呢。
3: 你叫我怎么做？
5: 你叫我怎么做？
3: 我不想再
5: 找不到人，
3: 真的没有啊！
5: 找不到船的，就算不做检查，我也要把侄子找回来。咱们走着瞧。
6: 你好
7: ，Hello， สวัสดีครับ。ได้ยินผมไหมครับคุณช่วยลูกสาวผมได้นะครับ
6: 你是谁啊
7: คุณพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
6: 听不懂你说什么
7: เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวนะครับ
8: เฮ้ย你干什么去啊你干嘛你干嘛
1: อยู่นี่ๆ กูบอกให้ได้ไงพูดให้เขาฟังเขาช่วยลูกกูได้พูดเร็ว
6: 是不是捣乱的我挂了
8: 喂等说什么
1: เขาช่วยลูกกูได
8: ้都不知道你要说什么
1: ลูกกูป่วยเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดไขกระดูกสันหลังของเจ้าของเบอร์นี้ช่วยรักษาลูกกูได้กูอยากให้เขาเข้ามาเมืองไทยช่วยรักษาลูกกู
9: 我女儿血癌电话主人的骨髓可以救我女儿我希望她能来泰国救我女儿
1: กูขอร้องมึงช่วยลูกกูด้วยนะ
8: 喂
6: 喂是不是金主啊还是朋友什么
8: 哎先生你听我说啊有个女孩得了血癌
10: 这不是我的这个电话是捡回来的海里我问你是不是机主啊怎么没声音了快走了
1: เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางครับเดี๋ยวเขาพูดอะไรเขาพูดอะไ
9: ร他说什么
8: 他说电话不是他的是他捡回来的
9: เขาพูดว่าโทรศัพท์ไม่ใช่ของเขาเขาเก็บมาจากทะเล
8: นี่女儿几岁了你女儿几岁
9: ลูกสาวคุณอายุเท่าไหร่

0: ไม่สบายเป็นอะไรมา
1: ปวดหัวค่ะ
0: ทีนี้ต้องผ่าตัดนะขำอะไรนี่ซีเรียส
1: โอ้โหถึงขนาด

0: ผ่าตัดเลยเหรอคะ
1: ใช
0: ่พยาบาลดูแลเขาด้วยนะ
2: ว่าไงจ๊ะคุณหม
3: อคุณหมอคนเก่ง
2: ไหนลองตรวจพ่อสิตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอ้หัวใจยังเต้นอยู่โอ้คุณป่วยของลูกกำลังรอผ่าตัดนะ
0: อะไรเรื่องที่การแสดงค่ะ
2: เหรอ
0: คุณพ่อขาหนูเรื่องจะบอกคุณพ่อด้วยค่ะ
2: เรื่องอะไรลูก
0: คือความจริงแล้วคุณหมอคนที่ช่วยหนูได้แล้วค่ะหนูเห็นเลยค่ะแล้วด้วย
2: ไหนลูก
0: หนูว่าหนูต้องหายแน่ๆเลยค่ะถ้าหนูหาเขาเจอเพราะฉะนั้นคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูจะหาเขาให้เจอค่ะแต่พ่อห้ามบอกใครนะ
2: สัญญาพ่อสัญญารู้สิปากเลยไม่พูด
0: จะต้องหายค่ะจะต้องหาย

0: มาดูห้องสิบห้าเร็ว
1: เอา
0: พี่กวงพี่กวงห้องสิบห้าเกิดเรื่องแล้วพี่
2: 金发爷，金发爷呀，要开，开门，开门，出事了！我要把犯人带走，轮椅。
3: 轮椅来了，
2: 来来
4: 来，慢慢起来。
5: 昨天昨天在房头，一样 OK 吗？
6: 变。那昨天一样就不来变。
0: 再来两坑。
7: 别，那坐你，去排了，也看得下你。
2: 安全。

0: าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
1: ไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยค่ะพ่อพ่อครับ

สาดูมองดูต้นไม้ต้นนี้สิดูแต่ก่อนเมื่อมันยังไม่ได้ผลิดอกออกใบมันก็เป็นเพียงเมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินรอบๆตัวมันมีแต่ความมืดมิดโดยที่มันไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรก็เหมือนกับสาเหมือนกับพ่อมีแต่ความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นเราต้องมีความหวังเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่อยู่ใต้พื้นดินค่อยๆโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นพ้นจากพื้นดินมองไปเห็นแสงตะวันปาฏิหาริย์มันสามารถเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้เสมอลูกเรายังมีหวังไหนยิ้มหน่อยสิ

0: ี่รู้ไหมที่ทำอย่างนี้เธอทำให้พวกเราตายกันหมด
1: ไม่มีอะไรหรอกเชื่อกูดิ
2: 小叔，
3: 阿金，
2: 小叔，
3: 金，
2: 小叔，你又来，小叔，
3: 金，
2: 金，小叔，站好，
3: 是。
2: 仅有十五分钟，十五分钟。

0: 傻，你พ่อบุญธรรมพ่อหนูทำงานอยู่ถ้าทำเสร็จให้พ่อโทรมาดีไหมถ้าพ่อทำเสร็จให้โทรหานะ
1: ครับ
0: กลับก่อนนะพี
2: ่ครับ

0: Where can I make a long distance call?
1: Excuse me, this belongs to your friends. Please keep it.
2: โทรติดแล้วนะคะเขาส่งรูปมาให้สาแล้วสาส่งให้พ่อนะคะ

0: 你昨天喝了汗，你不准回家，你来。
1: 昨天记得说你来了吧？
2: 好，河南来好，河南来好，太好，河南来好。
3: 我是河南好。
4: We have assured you that your bone marrow can save some, but at this time, we are unable to accept your donation.
3: Why?
4: By law, any drug users must quit for a minimum period of 3 years before giving any donation. However,I don't think her condition could withstand for another 6 months.
3: (sighs) 对不起，哥哥以前做了一些不好的事情，暂时救不了你。
5: ฉันขอโทษฉันเคยทำในสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ในตอนนี้

0: strip till. A little bit of mom chow.
1: 我就是你一直找的那个香港人。
2: ฉันคือคนฮ่องกงที่คุณพยายามตามหา
1: สา
2: พ่อคะส่งรูปมาให้สาแล้วสาส่งให้พ่อนะคะ
1: สมิ

พวกเขาบอกว่าต้องตามหาฉันอย่างยากลำบากแต่ในที่สุดก็เจอจนได้ฉันรู้ดีว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนแต่ก็เป็นเพียงน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนท้องทะเลสาบไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะแยกจากกันไปเมื่อไหร่ฉันไม่เคยเล่าให้พวกเขาฟังเลยว่าก็เพราะฉันรู้ว่าพวกเขาต้องไม่เชื่อว่าในกรุงเทพเนี้ยนะจะมีหมาป่าแต่ฉันก็จำได้แม่นเลยแล้วว่าฉันรู้สึกอย่างไรตอนที่มันจ้องมองมาคุณพ่อบอกฉันเสมอว่าเราควรที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและในขณะเดียวกันก็ต้องมีความหวังในหัวใจ